0: ตังคนหวงมีจริงแล้ววิ่งแง่หน้าแง่หลังวิ่งหาจะตังและจีบยอมกันแง่หน้าแง่หลัง
1: ดูดูดูว่าของดีดวงดีทำไมมันคันคันคันคัน